0: ที่ขาก็มีเบอร์ในก้นอันนี้ไม่ใช่การที่เอาจากคนเดียวจากคนที่ชอบเดินเดียวแต่ว่าจากคนที่ว่าต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้อง
1: ม
0: ี
1: การต้อง
0: ม
1: ี
0: การ ต้อง
1: ม
0: ี
1: การต
0: ้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ ต้องมี
1: การ
0: ต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมี
1: การ ต้องมี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้องม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ ต้องม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้องมี
1: การ
0: ต้องมีการ
1: ต
0: ้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ ต้องมีการต้องมี
1: การ
0: ต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องมีการต้องม
1: ี
0: การ
1: ต้องมี
0: การ
1: ต
0: ้องมีการต้อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต
1: ้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้องม
1: ี
0: การ
1: ต
0: ้
1: องม
0: ี
1: การต
0: ้
1: อง
0: มี
1: การ ต้อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: มี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: มี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: มี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้อง
0: ม
1: ี
0: การต
1: ้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การต
0: ้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: องม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: มี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: มี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: มี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: ม
0: ี
1: การ
0: ต้
1: อง
0: ม
1: ี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: มี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: มี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: มี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: มี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: มี
0: การ
1: ต้
0: อง
1: มี
0: การต้
1: อง
0: มี
1: การต้
0: อง
1: มี
0: การต้
1: อง
0: มี
1: การต้
0: อง
1: มี
0: การต้
1: อง
0: มี
1: การต้
0: อง
1: มี
0: การต้
1: อง
0: มี
1: การต้
0: อง

0: คนที่ทำให้เข้ามาทุกมาทุกเป็นมาทุกเป็นควายที่ควายที่เราทิ้งปุ๊บ
1: สิ่งของขวัญก็จะมาทุก
0: ควายที่ได้แจ้งแล้วก็ทิ้งเสียงต้องเสียงเขาควายเสียงคนคุยมาทุกคนคุยมาทุกตาจะทิ้งเออตาจะจอดจะทุกไปทุกมาทุกที่สิ่งข้างหน้าเป็นที่สิ่งเสียงเสียงสิ่งต้องเขาควายที่เราทิ้งปุ๊บสิ่งของขวัญ
2: จะ
0: เอ็นบัตร
2: ที
0: ่
2: เว
0: ีย
2: จะ
0: มาเอาเงินเอาไปให้เอา
2: ไปเอาไป
0: เอ
2: าไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอา
0: ไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอา
2: ไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไ
0: ปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไป但是告诉你我高放弃压过关一般能听就够好压起来安全是出来或者把这边花心的两下你正好花条一都被偷管三千年关一点五房五轮胸胸三头爱是做当兵兵心花有救偷偷几天后先举重有救高大七中华道八道标华都市孤神有票当然中光街四大街都靠三个汤天安上有票胡林关北方中正道马祖庙后龙飞机啊天天有票台北中正道北京汉古街一心有票大台中中正道天安有票包括中山道天安

ผู้ป่วยส่งผู้พบพบร่างกายของเขาสามารถตั้งต้นสิตูแบบนี้เสร็จที่มาแต่หลวงพ่อทำของต้องสิทุกเมาทุกแต่ที่เที่ยวหายกว่าถึงขอที่เสียสามครับพอความสักการสักรู้ขึ้นแต่เขาว่าสามสิบเขาที่พ่อยาติดต้นสิทธิ์เขาสามารถยาตัดต้นยาติดเดือดคือมาทิ้งทิ้งท่านสิทธิ์ได้ส่งสุขก่อนเขาว่าที่ติดตะคุยรถติดเยอะโซบินจากเขาที่จะเขาสามารถรู้ว่าที่เขาเสียรับผ่านตรงที่เป็นที่สุดอีกเนี่ยตัวต่อต่างทั้งรถที่มันต้องติดตั้งนู่นจากเขาว่าตั้งตั้งต้องขับเขาต้องติดตะคุยแค่ถึงเขาว่าที่เสียขับเสียเขาใจก็เสียเสียตัวตัวนั้นที่ติดคุยที่ติดคุยหรือมาส่งต้องผู้ที่ขวัญวันไหนคือว่าจริงๆที่แจ้งสามารถตั้งโต๊ะวัดวัดที่แจ้งนั้นเพียงเขาว่าคุยมาเป็นเนี้ยตัวกระจายเขาว่าต้องปฏิบัติถ้าบุรุษคือที่ไอ้โต๊ะเขาว่าติดเอาที่เรียกเขาหนักท่านที่เป็นที่ที่ขึ้นติดตั้งโต๊ะบ้าโต๊ะคือเสียโต๊ะโอ้ตัวที่เจ้าที่ถูกตัววัดตู้จะติดเขาเป็นเจ้าได้ถึงจะเขาหนักซึ่งการจัดการเราลองโต้เป็นตัวตั้งจะได้แบบตั้งในมือที่ถูกที่ถูกถูกปัจจัยตัวตัวตั้งที่เขาจะคงก้าวถูกที่ถูกอย่างจะวางตัวเล่าขอบก้าวถูกตัวที่จะได้แบบตั้งตัวตั้งถูกไอ้ที่ยากเลยโยกถูกถ้าก็เจอมักข้อตัวเขาสามารถอันนี้ที่เห็นของเขาที่มีตรงนี้ตั้งนี้จะได้ของก้าวถูกที่ตั้งดูดังข้อพูดข่าวประการสุดท้ายเดินต่อการเสียสุขในที่การข่าวสามารถที่การเสียได้ยิ่งหนีกว่าใดๆจอดข้อเสียเสียสุดท้ายด้วยเสียชิดนี้การฝันอย่างบุญจะดูแค่ที่การอีกเท่าไหร่การขอเฝ้าอย่างต่อที่การละไปเดือดร้อนบางคนต้องเสียเสียยิ่งสุดอาจจะดีว่าจริงจริงปุจิมาเจ้าที่มันต้องขึ้นไปถึงที่เกิดจากอยู่ที่ติดใจกล้วยเจ้าอย่างสุดที่

สุดแล้วเสร็จของเครื่องจักรเวลาจะพูดต้องจำเสร็จตัวเราต้องที่เดียวกันโดยเครื่องจักรนั้นแต่ป่วยความจริงอ่ะ